0: าแม่งก็ตาโตเจ้าไปเนียงมือหลวดแล้วมาลูกแดกเนียงมาใกล้กูนู่อาจารย์ในสาเงาปลาลูกกระมูบาบีสาเงาเงาโจ๊ะนะถ้ามีบุกาวายบุกุปุโรมาใกล้กูนู่อาจารย์ในสาเงาอาใจกามิสรูแม่บาลัดดากาวกูใกล้ตาละกูโจ๊ะกระดาษยังไงมารีกมามาตุบามบามสาเงาที่ตาเนี่ยDari semari jaminya udah nih yang baru ya kak mati kamre ulama kai jaminya ya nama kebuah jani sangaunya mati ucau alam ninga kelana ulai kesekali tu
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kenyok

อักยยามเอตบดานเสตบาระเดียคาเซนกีกนาเองริมิกาเอมานุวัตังยักคุมัง

ญาณอินทร์ดาบะนวันมะเอนกุลีดาปะดังวิริกะดาเตลากะนะญาตุตอปุกวมนาจะมีปะนาทะยะสะรีอุจันนะยะหละกีญะมัยสะญโญลหะกะเย